0: Mari, lei è molto grasso, ha sempre prima sì, mi ha fatto il libro. Come lo posso, Olivo? Ricordo qua adesso dalla mia amica, lei mi chiede a me, Adana, quello che cos'è che sta cercando?
1: Ricordo che di quelle idee, hai detto che? Quelle due, che lei è in una paia, lei mi apre, lei ma...
0: ไอ้ไม่ว่าจะใครดีก็มัวกาดังเจ้านี่ไปเลยนี่รวมมาทานนะว่ามัวด้วยอาหารอะไรกันชิคกี้พายเต่าดูดีป่ะชิคกี้นะมัวไม่เลยก็เอาไปเลยชิคกี้นะมัวชิคกี้นะมัวดิ้งเขาไปกูอ่ะเอาไปเลยป่าลูกอาหารได้ยังมัวชิคกี้เดินเอาไปเลยไปเจ้าวันนี้นะมัวชิคกี้มาจ้าดีได้ก็จะเจ้าลอร์
1: เอาดูเลยเอาตาพี่รอเออจะต้องมาเป็นว่าผมดีใจลงดูดิบเนาะให้เราไปเราเอาดูเดี๋ยวป้าปั้นดังทันทีแล้วบอกนุ๊กป้าเขาเรียกกาบจีนิงนุชิดาไอ้ตัวนี้เชลล์เขาดูได้อดีตมาสอบจำดีรู้ว่าผู้พัฒนาเด็กคนนี้เชื่อป้ามุ่งมีคนนั้นเด็ดนะก็ได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยโน้ตบุ๊กนะ
0: ลีกยาวขึ้นมาอีกเขาเริ่มมาจากเขาเริ่มมาดูยี่เงินมันนี่สกันสกันนู่นเลยเลยรู้ว่าอะไรดีกว่าอืมอ๋อมาวันต่างเด็กจำเจริญได้แค่ปีนี้คุณดีสิบว่าปวดที่ดูอะไรนู่นนู่นแล้วมันไอ้รองอยู่อะไรข้างใกล้ก็มาใครมาบ้านเต่า
1: อาจารย์ก็มาดีที่มันบอกอาจารย์หน่อยบัวอาพ่อสั่งบัตรนั่นเองอาจารย์ก็ฉลุกดีนะไม่ก็อาจารย์ที่ขัดใจด้วยจ้ะไอ้บัวน้องขนาดน้าเว้ยไอ้ยันนั่นพี่น้าก็เลยแค่เนี้ยอันนั้นเรียกการจะบัวจุขันดาพี่เลยดินพี่บุกเข้าเลยจ้ะพี่เลยแต่นั่งบัวเว้ยไรใครนะเหรอใครที่กล่าวว่าให้พี่ไอ้เป็นใครนะครับ
0: ก็คือก็คือบัวน่ะตัวยังไม่รวยสิบัวตามมันนั่นแหละตัวยังไม่รวยเท่ากันลูกอันนี้ลูกอันนี้นั่นเลยมาปังมันหลังมันครับลูกจุ๊บอีกอันนี้อีมาจ้าเลยอาตัยเลี้ยลูกทีเดียวบัวเราไม่ใช่ที่นี่ป้าแต่ที่มันอะไรตัวนั้นนะตัวพี่เลยนี่มันเป็นสีดำนี่

0: raka di oigani nima isu mabukta wang bahulak labadi imong kaya nungay tabani asima di hayrang
1: mo ma ay mungi sauri malin he lakone mimsa nama koro
2: ima baba na kauri ye ima amta lakho ye
1: sabam da hum chukang he kangde de saita ari ima da kaar baba kaji lai du gore
0: ลาฮูลาเมียลาฮูลาไอวาเจบะไซตนึงชอกนเรโกอีปวยบุนรุกตานิยากะริบะคานตานิงายเลลิบะกีทาเจนะดะบะฮอลับะดีมีซุชาวรุกปะนีมะกุมะตาเมียนบะฮอนะบะดะชีระบะนีมะตัมมะเจพัตติโกไอดุนะคานิบะอะดุมะดีคางลิดะนามะตัมพัตตะบะชินะนีเนยัยนวาริชิโจอัยยุปูบงัมนะนะบะฮอนะบะดะมีจิมะรันพาวะชอชิลละบะนีนา
1: ไอ้นะไกกานะกุมนวายนะไฮดัมนี่อีเฮหังเกตะกาวเจนังทาวนะมะรุกิชะนาปะเรงดูอิชิชิตระกะโดระตันทานจะเครชะนาบะนันทัมบะฮอระบะเรชินดูอิติงนะนะบะไกกานะดุบะไฮฮันดูเจอะดุระกังเดไอ้กะเจนกะบะซงงะมะนังะดุมกาวตางนะปะระเกปะระโฮงนะปะระเกปะระนังนะทกปะตออะไอ้งาจะทกิเจหังระตะตาวโลกะแมมจาไลโอไลบุโก